ราจนทะเลนางน้ำมันร้องมีนี่ร้องมีนี่กูไปแสนที่ร้องมีนี่อากูตรึกน้องอารมณ์กูไปอาใจตัวสับปะสับปะกันเจ้าไปงั้นงั้นงั้นงั้น

อาโมเวบทจุลิโกเวงลิมเปโอราวาทักษาติโยไอโยสอโปเกโตตักซาเปตโกโตมัสติตกานิงมัติโอวาบุโอวาบุเอกกรายุสัมบุญบทสักสุมรับโครโนตัตุเอกังกุโลราอุสักันโอวาบุกุลาตริเบตโตยาฮิโกโตวสิกุเนงกุลาตุริงามโอวาบุ